0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอ.อ.น.บานหรือเปล่
1: า
0: อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐบาลนำทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ซ่อมฟรีเครื่องจักรกลการเกษตรช่วยชาวนาหลังน้ำลด 12-15 กันยายนนี้หวังลดภาระลดต้นทุนการผลิตประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิ

0: ุดแล้ว
1: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: ร้อยเอกยิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านโดยอุปกรณ์ที่เกษตรกรสามารถนำมารับบริการซ่อมฟรีได้ครอบคลุมตั้งแต่รถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องยนต์ดีเซล1สูบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำตลอดจนเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อเกษตรกรสามารถนำเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องโดยกำหนดจุดบริการใน3จุดใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่อำเภอท่าวังผาเปิดให้บริการมาที่12ถึง14กันยายนหน้าหอประชุมบ้านสุบบัวหมู่ที่4ตำบลยมพื้นที่อำเภอปัวเปิดให้บริการมาที่12ถึง15กันยายนหน้าหอประชุมบ้านดอนสถานหมู่ที่4ตำบลสถานและพื้นที่อำเภอเมืองน่านเปิดให้บริการมาที่15กันยายนหน้าหอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรในหลายอำเภอหลังน้ำลดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากเกษตรกรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยดังกล่าวปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ดใกล้
1: โกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนขอนบุรีครับเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐสิ้นสุดการเยือนไทย5วันหลังแวะพักเติมเสบียงที่ท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางกลับสหรัฐวันนี้ด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนโคเวนทรี1-0เก็บ3แต้มนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกขณะที่คืนนี้เอเวอร์ตันดวลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลอนดอนดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลแชมป์เก่าเปิดบ้านพบเชลซีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายเตรียมเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาหลังนำเรือเข้าเทียบท่าท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อให้กำลังพลพักผ่อนฟื้น

0: ร่างกายและรับส่งกำลังบำรุงตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากโดยบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาตลอด4วันของการต้อนรับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐที่ทยอยขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวทำให้บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารศูนย์การค้าและสถานบันเทิงทั่วเมืองพัทยาคึกคักเป็นอย่างมากและวันนี้ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเยือนแม้จะยังมีกำลังพลของทหารเรือสหรัฐเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณเริ่มเบาบางลงเมื่อเทียบกับช่วงแรกขณะเดียวกันในช่วงค่ำวันนี้เริ่มเห็นภาพทหารเรือสหรัฐที่เข้าพักตามโรงแรมต่างๆทยอยหิ้วกระเป๋าสัมภาระเดินทางและกล่องสินค้าของฝากที่เลือกซื้อระหว่างเดินทางท่องเที่ยวนำขึ้นรถขนส่งที่จัดเตรียมไว้บริเวณจุดรับส่งเพื่อเดินทางกลับขึ้นเรือ USS อับราฮัมลินคอล ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบังเนื่องจากเรือสิ้นสุดภารกิจและจะออกเดินทางออกจากประเทศไทยในวันนี้ถือเป็นการปิดฉากการเยือนประเทศไทยเป็นเวลา5วันอย่างสมบูรณ์ท่ามกลางความชื่นมื่นของผู้ประกอบการร้านค้าในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีด้านความเคลื่อนไหวข่าวกีฬาแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนโควินทรี1ประตูต่อ0เก็บ3แต้มนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกขณะที่คืนนี้เอเวอร์ตันดวลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลอนดอนดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลแชมป์เก่าเปิดบ้านพบเชลซีสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2026-27 เมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเฉือนเอาชนะโควินทรี1ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนสำคัญขณะที่คริสตันพาเลทบุกไปเอาชนะฟูแลม3ประตูต่อ2นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอบอนมัดสุดมัน2ประตูต่อ2นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์0ประตูต่อ0เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1ประตูต่อ1เช่นเดียวกับไบรตันที่เสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1อีกคู่เฮาส์เสมอแอสตันวิลล่า0ประตูต่อ0ส่วนโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้มี2คู่สำคัญเริ่มเวลา 20:00 นเอเวอร์ตันพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากนั้นเวลา 22:30 นเป็นบิ๊กแมตช์กรุงลอนดอนแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิเรตส์สเตเดียมรับมือสิงโตน้ำเงินครามเชลซีปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: กระทรวงยุติธรรมเตือนประชาชนถึงโทษของการสร้างหรือแชร์ข่าวปลอมที่กระทบความมั่นคงของประเทศโดยระบุว่าการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 มาตรา 14 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงยุติธรรมย้ำให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแชร์ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร
3: ์
2: ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลิ

ช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการลดคนลดรายจ่ายประจำมุ่งรัดขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสแต่ไม่ลดประสิทธิภาพสื่อสารความเข้าใจผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอม
1: รัฐบาลเปิดตัวรายการใหม่คุยกับครม.อนุทินออกอากาศทุกวันเสาร์เพื่อเปิดมุมมองและแนวคิดการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนโดยวันนี้วันแรกนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเดิมพูดถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการย้ำถึงเวลาปรับโครงสร้างการทำงานลดรายจ่ายประจำและลดบุคลากรภาครัฐแต่ต้องไม่ทำให้ประสิทธิภาพงานลดลงโดยนายปกรณ์ระบุว่าที่ผ่านมาประเทศไทยพยายามปฏิรูประบบราชการมาหลายครั้งแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมปัจจัยสำคัญอยู่ที่โครงสร้างงบประมาณของประเทศปัจจุบันมีรายจ่ายประจำประมาณ 73% ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณ 20% หากสามารถลดรายจ่ายประจำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐได้นายปกรณ์ย้ำว่าการปฏิรูปครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการลดจำนวนคนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซากและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมโดยรัฐบาลจะคงอัตรากำลังในระยะแรกก่อนทยอยลดจำนวนบุคลากรในระยะต่อไปและ

ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนและทั้งหมดนี้เป็นแนวทางที่รัฐบาลมุ่งปรับระบบราชการจากภายในโดยหัวใจสำคัญไม่ใช่เพียงลดคนแต่คือการลดงานที่ไม่จำเป็นเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เดินทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้าแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพซเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Facebook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com ลานานาวีคอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

ผ่านไปกับโซดาป๊อปนะครับงานจากซัชบอยส์ครับสวัสดีทักทายในช่วงของร้านนานาวีคอนเน็กวันนี้อาทิตย์ที่6กันยายนเจภัสวัตมาแล้วครับมาพร้อมกับข่าวสารนะครับอันนี้เป็นจุดเช็คอินใหม่ท่าศาลานะครับเขาเปิดซุ้มโคมทัศสาวัดดอนจันนะครับเป็นต้นภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างโอกาสเยาวชนชุมชนยั่งยืนเขาเรียกว่าเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมนะครับเปิดงานในครั้งนี้เป็นการเจิมโคมไฟจำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเป็นโคมไฟประดับประดาสวยงามมากมายทีเดียวเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและปลูกฝังการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนะครับแก่คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนก็เรียกว่าเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็แสดงวัฒนธรรมให้นักเรียนได้เข้ามาชื่นชมกันด้วยนะครับมีการประกวดทำโคมครับเพื่อให้เป็นพื้นที่แก่เยาวชนในการแสดงออกด้วยเช่นเดียวกันใครที่จะไปชื่นชมไปถ่ายรูปดูจากรูปแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับโคมไฟทัศสาตรงนี้นะฮะ

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: ชอบเพลงนี้มากเลยนะครับเจมส์อาร์เธอร์และแอนมารีกับ Rewrite the Stars นะครับฟังแล้วมันดูแบบฮึกเหิมในจิตใจยังไงบอกไม่ถูกเอาล่ะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะTeddy Swim กับ Mr. Know It AllTwenty-four plus 25นะครับงานจาก Ariana Grande ฮะแล้วก็ Troye Sivan กับ Got Me Started ด้วยคลิกฟังออนไลน์ได้นะครับ live.man/forward/extra ครับ
2: ล้านนานาวี Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more hits.Run Forward Extra.

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ Geco Rich เชียงใหม่โทร0 5

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศชาวอิสราเอลพ้นราชอาณาจักรหลังศาลพิพากษาผิดฐานข่มขู่ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: สนับสนุนโดย
9: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกจากราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายจนทำให้เกิดความกลัวและศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามกฎหมายโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่4กันยายนระบุว่านายยาคอฟมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายในลักษณะที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายส่งผลให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและความตกใจซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพศาลจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนและอยู่ในข่ายที่สามารถเนรเทศได้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ประกอบข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569มีคำสั่งให้นายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรและหากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอให้มีการส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรได้ตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งต่อกันที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน3ลำหลังกล่าวหาว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐ2ลำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่าน3ลำเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามยิงขีปนาวุธใส่เรือรบสหรัฐ2ลำโดยศูนย์บัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมระบุว่าเรือรบสหรัฐสามารถหลบการโจมตีได้ก่อนตอบโต้ด้วยการทำ

0: ให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำไม่สามารถใช้งานได้ขณะที่ผู้บัญชาการเซ็นคอมเตือนว่าหากอิหร่านโจมตีเรือของสหรัฐอีกสหรัฐจะตอบโต้ด้วยการเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจส่วนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุว่าหากอิหร่านยังไม่หยุดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจะถูกทำลายและสหรัฐสามารถโจมตีได้ทั้งในตะวันออกกลางและอินโดแปซิฟิกด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามการโจมตีว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก้าวร้าวและเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศและความปลอดภัยในการเดินเรือเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงที่ความขัดแย้งจะขยายสู่สงครามด้านการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปหนี้ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวเดือนละ 1,800 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Money Forward Extra Smart Money

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับบสปสช.เห็นชอบหลักเกณฑ์บริหารกองทุนบัตรทองปี2570เพิ่ม11สิทธิประโยชน์ใหม่ใช้งบกว่า 1,348 ล้านบาทครอบคลุมเทคโนโลยีการแพทย์วัคซีนและการรักษาโรคร้ายแรงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสช.มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ2570ทั้งรายการงบเหมาจ่ายและงบนอกเหมาจ่ายกรณีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไม่มีการแก้ไขโดยงบประมาณปี2570สปสช.ได้เพิ่มรายละเอียดใหม่และสิทธิประโยชน์ใหม่รวม11รายการใช้งบประมาณราว 1,348 ล้านบาทเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาและยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชนประกอบด้วยการใช้เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรแบบไร้สายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดปกติชนิดหัวใจเต้นช้าตั้งเป้างบประมาณ 46.2 ล้านบาทการทำหัตถการใส่ลิ้นหัวใจเอออติกผ่านสายสวนตั้งเป้างบประมาณ 87 ล้านบาทและชุดประสาทหูเทียมชนิดฝังก้านสมองตั้งเป้างบประมาณ 7 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วงเงิน300ล้านบาทและบริการแพทย์ขั้นสูงรวมถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยวงเงินรวม624ล้านบาทด้านการป้องกันโรคเพิ่มบริการจัดสรรวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Pneumococcus ชนิด Conjugate หรือ PCV สำหรับเด็กอายุ2เดือน4เดือนและ12เดือนตั้งเป้างบประมาณ170ล้านบาทพร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายเชิงรุกในการจัดการวัณโรคในชุมชนตั้งเป้างบประมาณ96ล้านบาทและเพิ่มขอบเขตการใช้ยาวัณโรคระยะแฝงเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคสำหรับคนไทยทุกคนตั้งเป้างบประมาณ 4.56 ล้านบาทส่วนสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์การปะทะตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชากำหนดเป้าหมาย40คนงบประมาณ 819,000 บาทและด้านการรักษาโรคร้ายแรงเพิ่มสิทธิประโยชน์การปลูกถ่ายตับกรณีตับวายเฉียบพลันตั้งเป้างบประมาณ 8.83 ล้านบาทรวมถึงการปลูกถ่ายปอดและหัวใจตั้งเป้างบประมาณ 3.6 ล้านบาทซึ่งทั้ง11รายการสะท้อนแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและดูแลประชาชนในกลุ่มที่มีความจำเป็นอย่างทั่วถึงปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิงวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:01 นที่ระดับ 2.91 เมน้ำลงเต็มที่เวลา 8:00 นที่ระดับ 58 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:58 นที่ระดับ3เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6นาฬิกา56

นาทีที่ระดับ47เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:34 นาทีที่ระดับ2เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:02 นาทีที่ระดับ83เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึงเวลเนสนะคะหลายคนอ่านนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของเวลเนสคือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ physical activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: with us and we'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อ

0: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด Waterless Sealand Forum ชูแนวคิด Water Smart Community รับมือภัยน้ำดันเทคโนโลยีดิจิทัลทวินยกระดับแจ้งเตือนภัยสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดกิจกรรม Water Resilience Forum ครั้งที่3ภายใต้แนวคิด Water Smart Community คนเปลี่ยนน้ำน้ำเปลี่ยนอนาคตเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือสถานการณ์น้ำและภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าประเทศไทยมีประสบการณ์จากมหาอุทกภัยปี2554ซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงจากน้ำและภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นซึ่งความเสียหายจากภัยน้ำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมูลค่าทรัพย์สินแต่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนและความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจซึ่งธนาคารโลกประเมินว่าหากไทยต้องเผชิญน้ำท่วมขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับปี54อีกครั้งอาจทำให้สูญเสียผลผลิตเกือบร้อยละ10ของ GDP ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำสถานการณ์น้ำป่าจังหวัดน่านมาเป็นกรณีศึกษาพร้อมระบุว่าได้หารือกับกรมชลประทานเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวแนวทางสำคัญคือการจัดทำพื้นที่พักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับมวลน้ำจากที่สูงทั้งบ่อพักน้ำแก้มลิงและฝายชะลอน้ำขนาดเล็กก่อนที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่เมืองส่วนแผนระยะยาวนำเทคโนโลยีมาช่วยการแจ้งเตือนโดยพัฒนาจากระบบ GISสู่ดิจิทัลทวินร่วมกับภาคเอกชนเพื่อนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตในพื้นที่ต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างแม่นยำทำให้ประชาชนสามารถรับรู้สถานการณ์เฉพาะพื้นที่และเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีขณะที่ศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอแนวทางเปลี่ยนวิกฤตน้ำให้เป็นโอกาสสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงโดยเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจจากน้ำเปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนร่วมลงทุนเชื่อมโยงข้อมูลน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยรวมถึงเสริมศักยภาพชุมชนและเชื่อมโยงหน่วยงานด้านน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำร่วมกันได้อย่างเป็นระบบปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
5: ตรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนที่กำลังมองหารายได้เสริมผ่านช่องทางออนไลน์ให้ระมัดระวังโพสต์รับสมัครงานปลอมซึ่งมักอ้างว่าเป็นงานแอดมินงานตอบแชทหรืองานง่ายรายได้ดีโดยรูปแบบการหลอกลวงที่พบบ่อยได้แก่การชักชวนให้ย้ายไปพูดคุยนอกแพลตฟอร์มเช่นให้โหลดแอปพลิเคชัน Telegram การหลอกให้กู้เงินโดยอ้างว่าอนุมัติง่ายไม่ต้องใช้เอกสารรวมถึงการหลอกให้ทำภารกิจต่างๆเช่นการเปิดบัญชีแพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หรือผูกข้อมูลของผู้อื่นและการเร่งรัดให้โอนเงินหรือทำตามขั้นตอนอย่างกดดันตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าสัญญาณอันตรายที่ประชาชนควรสังเกตคืองานที่ดูดีเกินจริงสมัครง่ายแต่ให้รายได้สูงผิดปกติการชวนออกไปคุยนอกแพลตฟอร์มทันทีมีภารกิจให้เปิดบัญชีหรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นการเชิญชวนให้กู้เงินโดยอ้างว่าจะได้เงินรวดเร็วรวมถึงการเร่งให้โอนเงินหรือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร่งด่วนทั้งนี้หากพบพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงอย่าหลงเชื่อหรือโอนเงินเด็ดขาดและสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือสายด่วน1441และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ียงใหม
1: ่ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธก่อนคอนบุรีครับพาณิชย์มหาไทยผนึกกำลังปราบนอมิ

0: ังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: างสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานประชุมยกระดับการปราบปรามธุรกิจนอมินีโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาติใช้คนไทยถือหุ้นแทนในการประกอบธุรกิจหรือการถือครองที่ดินแทนโดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินเชื่อมโยงและอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการถือครองที่ดินประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบจะครอบคลุมข้อมูลย้อนหลังพบว่าบางบริษัทมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพิ่มสัดส่วนคนไทยบนเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าแม้บริษัทจะปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้และหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำความผิดก็จะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทางนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยจะจัดตั้งทีมงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมข้อมูลด้านบริษัทบุคคลที่ดินเพื่อตรวจสอบและขยายผลให้ครอบคลุมทุกมิติป้องกันการใช้ช่องทางนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจในประเทศไทยด้านเนเน่รอยัลขึ้นแท่นตัวเต็งคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026แฟนเพลงชาวไทยร่วมลุ้นและส่งกำลังใจเชียร์รอบชิงชนะเลิศวันที่22และ23กันยายนนี้กระแสยังคงแรงสำหรับเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยนักร้องได้มือกีตาร์สาวชาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตสร้างความประทับใจบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์2026ซีซั่นที่21ล่าสุดเนเน่รอยัลยังคงได้รับความสนใจจากแฟนรายการทั่วโลกและถูกจับตามองในฐานะหนึ่งในตัวเต็งของการแข่งขันทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ทาเลนต์2026จะมีขึ้นวันที่22กันยายนก่อนประกาศผลผู้ชนะเลิศวันที่23กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐแฟนเพลงชาวไทยเตรียมร่วมลุ้นและส่งกำลังใจเชียร์น้องเนเน่บนเวทีรอบสุดท้ายเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34ล้านบาทสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:45 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:10 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:18 น.และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: าไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: www.mymyfitness.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ J7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐบาลเร่งแก้หนี้ครูทั้งระบบหลังพบหักเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% เตรียมลดต้นทุนการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ลดค่างวดและใช้เครดิตล็อกป้องกันหนี้ใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปรับแนวทางลดภาระดอกเบี้ยไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากทั้งนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจะบูรณาการทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่การจัดหาเงินทุนต้นทุนต่ำให้สหกรณ์ไปจนถึงการปรับโครงสร้างหนี้ของครูแต่ละรายโดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิกกว่า 862,000 รายและมีเงินกู้รวมกว่า 1.14 ล้านล้านบาทรัฐบาลมองว่าการแก้หนี้ครูไม่สามารถมุ่งเพียงลดดอกเบี้ยเพราะต้องแก้ตั้งแต่ต้นทุนการหาเงินของสหกรณ์ไปจนถึงภาระการผ่อนชำระของสมาชิกโดยแนวทางอยู่ระหว่างการศึกษาได้แก่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวการปรับแผนชำระหนี้และการยืดระยะเวลาผ่อนชำระให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้ของครูนอกจากนี้ยังเตรียมนำเครื่องมือเครดิตล็อกร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติมาใช้เพื่อป้องกันไม่ผู้กู้ร่วมโครงการกลับมาก่อนหนี้ใหม่อีกด้านหนึ่งจะปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาวรวมถึงภาระทางการเงินหลังเกษียณพร้อมพิจารณาอัตราปันผลให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์ขณะเดียวกันรัฐบาลให้ความสำคัญกับกรณีครูบางส่วนที่ถูกหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ในสัดส่วนสูงจนเงินเหลือดำรงชีพไม่ถึง 30% ของเงินเดือนโดยตั้งเป้าแก้ปัญหา4ด้านคือลดต้นทุนลดภาระผ่อนต่อเดือนปรับหนี้ให้เหมาะสมกับรายได้และป้องกันการก่อหนี้ใหม่ทั้งนี้คณะกรรมการร่วมระหว่าง2กระทรวงจะเร่งศึกษามาตรการแหล่งเงินทุนการปรับโครงสร้างหนี้และข้อกฎหมายก่อนรายงานผลภายใน30วันเพื่อผลักดันสู่แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเป็นสาเหตุทำให้ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-6 ฟุตห่างฝั่งคลื่นสูง7ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนจะวันไนท์สแตนด์หรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Man Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับรัฐบาลเตือนนายจ้างและประชาชนทั่วไปห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายชี้โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟัน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับนายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายรัฐบาลเตือนนายจ้างและประชาชนห้ามจ้างหรือใช้บริการแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเช่นงานนวดไทยตัดผมเสริมสวยและขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่หมื่นถึงแสนบาทต่อแรงงานต่างด้าว1คนและหากกระทำผิดซ้ำอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและอาจถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรพร้อมห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีทางนี้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเดินหน้าสุ่มตรวจสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการแย่งอาชีพสงวนของคนไทยโดยปีงบประมาณ2569ตรวจสอบสถานประกอบการแล้วกว่า 74,000 แห่งพบแรงงานต่างด้าวกระทำผิดแย่งอาชีพคนไทยกว่า 1,700 คนและจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: ตรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการกดลิงก์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเผย5วิธีสังเกตลิงก์น่าสงสัยที่เข้าข่ายเป็นลิงก์ปลอมซึ่งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรกให้ตรวจสอบชื่อ URL หากพบการสะกดชื่อผิดหรือมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้สงสัยไว้ก่อนข้อที่2หน้าเว็บไซต์ไม่มี HTTPS หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ข้อที่3มีข้อความเร่งเร้าให้รีบกดลิงก์เช่นด่วนต้องทำภายในวันนี้หรือมีเวลาจำกัดข้อที่4มีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือเลขบัตรเครดิตและข้อสุดท้ายมีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นแจกเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่านอกจากการสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือไม่กดไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ใครฝันร้ายบ้างเอ่ยนี่คือ Bad Dreams นะฮะจาก Teddy Swim นะครับสวัสดีผู้ฟังอย่างเป็นทางการด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra กับผม DJ Bo ครับ Man Forward Extra อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังนะครับจนถึง 2:30 นเลยนะครับดังนั้นใครที่อยากจะ request เพลงต่างๆขอเพลงฟังนะครับส่งเข้ามาได้เลยทาง LINE @ Man Forward นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาซิที่ LINE @ Man Forward

0: ีแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองนะครับนี่มีเพลงไหนที่อยากฟังอีกแล้วก็พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward นะครับ This is Man Forward Extra 88ตอนนี้ผมมีข่าวสารอัปเดตนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยกับงานนี้ International Book Sales นะครับ featuring Big Bad Wolf Books 2026นะฮะงานยิ่งใหญ่ที่มีหนังสือถึง1ล้านเล่มนะครับก็จัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวนะครับมีสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กนะฮะมีหนังสือที่ผู้ใหญ่ชอบนะครับอีกโอ้เยอะแยะมากมายเลยเป็นล้านเล่มเลยทีเดียวนะครับซื้อครบ 1,000 นี่ก็ได้คูปองนะครับรับสิทธิพิเศษต่างๆนะครับก็งานนี้เป็นงานดีๆฮะมีหนังสือลดราคามีโซนกิจกรรมเด็กนะฮะกิจกรรมแล้วก็มีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษจากยอดซื้อที่คุณซื้อหนังสือในงานนี้ด้วยจัดขึ้นที่เชียงใหม่ฮอลล์นะครับชั้น3เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนั่นเองนะครับยังมีเวลาในการไปร่วมสนุกกันนะครับไปร่วมดูกันก็ถึง3ทุ่มสำหรับวันนี้นะครับงานดีๆแบบนี้แจ้งให้ทราบแล้วก็อย่าลืมไปกันนะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: และปิดท้ายนะครับในชั่วโมงนี้กับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ไปด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวทาง FM นะครับ FM 88เนี่ยชั่วโมงหน้าหลังทุ่มจะเป็นข่าวครึ่งชั่วโมงนะครับจนถึงทุ่มครึ่งส่วนทางออนไลน์นะครับสามารถคลิกเข้ามาฟังเพลงต่อกันได้ที่ live.manforwardextra.comมีเพลงอย่างของ The Weeknd นะฮะเพลงนี้ In Your Eyes นะครับแล้วก็ยังมีเพลงของ BTS ด้วย Swim จาก BTS ครับ I Knew It I Knew You นะฮะจาก Taylor Swift นี่คือ3เพลงเพราะๆเลยจ้าจัดให้ฟังในช่วงออนไลน์นะครับครึ่งชั่วโมง1ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่งทาง live.manforwardextra.com เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับพร้อมๆกันทาง FM แล้วก็ทางออนไลน์ได้ในช่วง1ทุ่มครึ่งนะฮะอยู่กับผมดีเจโบถึง2ทุ่มครึ่ง
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Man Forward Extra.
2: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
3: M Motor M Motor
2: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมค์คุ้มยังไงอ่ะ
4: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
3: oh my gosh
4: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร oh my god

0: พิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

และนี่คือ Dancing in the Kitchen นะฮะจากแลนี่นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Month Forward Extra นะครับATA. อัปเดตงานดีๆนิดนึงกันละกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าวันศุกร์เนี่ยนะฮะสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพหรือว่างานศิลปะแล้วก็ต้องไม่พลาดงานนี้เลยนะครับเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างม้อยนะครับศุกร์ที่11กันยายนนะครับก็จัดแถวช้างม้อยเนาะก็จะมีทั้งร้านค้าชุมชนนะครับนิทรรศการภาพถ่ายเวิร์กช็อปงานศิลป์แล้วก็เสวนาคุยเรื่องอนาคตเมืองนะฮะตั้งแต่บ่าย 4:00 นถึง 20:00 นเลยนะครับงานนี้เข้าฟรีนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมกากบาทเอาไว้ในเกียร์ปฏิทินนะฮะหรือว่ายุคนี้ใครไม่ใช้ปฏิทินแล้วนะครับก็สามารถโน้ตเอาไว้ในมือถือของคุณเลยนะครับงานดีๆในเชียงใหม่เกี่ยวกับศิลปะที่คุณไม่ควรพลาดเลยแหละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวฟังเพลงกันต่อกันละกันนะครับมีเพลงจาก Miles Smith เพลงนี้ครับ Heaven ให้ได้ฟังกัน

0: ชั่วโมงนี้ไม่เหลือเวลาในการเปิดเพลงแล้วนะครับก็ปิดท้ายในช่วงคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ในชั่วโมงนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฟังข่าวกันสักครู่ต้นชั่วโมง 2:00 นเนาะแล้วก็กลับมาอยู่กันต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับกับผม DJ Bo อ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะผมล็อกเพลงนี้ไว้ให้เรียบร้อยSave Your Tears นะฮะเพลงนี้จาก The Weeknd แล้วก็ Ariana Grande แล้วก็อีกหนึ่งเพลงนี้ Slow Down นิดนึงนะฮะกับ Luther Kendrick Lamar แล้วก็เสียงเพิ่มเติมได้นะคะพิมพ์88เรียนวักตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward เลยจ้าจับจองกันก่อน
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านทั้งเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองประชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นอาทิเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆและถุงพระราชทานสำหรับเด็กแรกเกิดถึง2ขวบและถุงพระราชทานสำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลโดยกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสนามบินตริภูวันสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลในวันนี้พร้อมประสานสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวเนปาลต่อไป
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟันอย่า

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

การรีเควสของผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามานะครับกับ Back on Top เพลงนี้นะครับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ในช่วงสุดท้ายกับผม DJ Bo แล้วนะครับมีเพลงไหนที่อยากฟังเพิ่มเติมอีกบอกเลยนะครับบอกมาได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่ผมกลับบ้าน 2:30 นแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะมีเพลงเนาะที่วางรอๆอยู่นะครับเพราะว่าเป็น Music Day ยาวๆไปเลยละทีเนี้ยนะฮะรีเควสต์ได้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward กันละกันนะครับก่อนจะขอเพลงอย่าลืมลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเผื่อว่าทาง Man Forward Extra ของเรามีกิจกรรมต่างๆให้คุณได้ร่วมสนุกชิงของรางวัลอย่างเงี้ยจะได้ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเข้าไปที่ LINE @manforward ครับแล้วก็พิมพ์กดตรงลงทะเบียนเนาะแล้วก็พิมพ์รายละเอียดต่างๆของคุณลงทะเบียนแค่1ครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นก็สามารถร่วมสนุกกับ Man Forward Extra ของเราได้ตลอดเลยนะครับ

0: ทีนี้ปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับได้เวลากลับบ้านของผมดีเจโบแล้วนะครับฝากอีกหนึ่งงานดีๆในสัปดาห์หน้านี้ไว้ก็แล้วกันกับ Hug Thai Creative Space นะครับที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะฮะก็จะจัดถึงวันที่10กันยายนนะครับก็มาเที่ยวชมหาแรงบันดาลใจกันได้นะครับใครที่ชื่นชอบงานศิลปะแล้วก็นะครับจุดเด่นคือการหยิบเอาความเป็นไทยมาต่อยอดงานสร้างสรรค์ในมุมร่วมสมัยนะครับก็ลองไปแวะดูกันได้เนาะเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนั่นเองนะครับหมดเวลาของดีเจโบแล้วเจอกันใหม่ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งแบบนี้วันนี้ก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ฟังเพลงมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าของเราสากลดีๆได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับถ้า FM มันอาจจะแบบว่าลำบากในเวลาที่ไม่ได้อยู่ในรถนะฮะหรือว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านสามารถฟังทางออนไลน์ได้นะครับคลิกเข้ามาที่ live.manforwardextra.com อันนี้เสียงชัดสัญญาณดีแบบอัลตร้าเคลียร์ออดิโอเลยนะครับเข้าไปฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับวันนี้ดีเจโบไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎหมายเมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Mun Forward Extra Smart Money Mun Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรขอนบุรีครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลเดินหน้าทหารอาสาเปิดรับสมัครปี2570รับเงินเดือนและสวัสดิการรวม 15,000 บาทพร้อมโอกาสรับราชการในกองทัพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
7: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจโดยปีงบประมาณ2570กองทัพบกเตรียมเปิดโครงการทหารอาสาหรือทอสเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองสมัครเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสมัครใจพร้อมสร้างแรงจูงใจและเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพทางนี้ผู้ร่วมโครงการจะได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตรวมถึงได้รับการฝึกทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ยังมีโอกาสศึกษาต่อและเพิ่มทักษะวิชาชีพรวมถึงต่อยอดสู่การรับราชการทหารโดยมีโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570สมัครได้ทั้งออนไลน์และด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศคุณสมบัติต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอชั้นปีที่3-5รวมถึงทหารกองหนุนและพลทหารที่ปลดประจำการแล้วผู้สมัครจะทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้อีก1ปีรวมไม่เกิน8ปีโดยรัฐบาลระบุว่าโครงการทหารอาสาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับระบบกำลังพลให้เหมาะสมกับภารกิจของกองทัพเพื่อประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดการพึ่งพาการเกณฑ์ทหารปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่

ากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองและ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
4: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
5: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
0: Mum Forward Extra

0: us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: คือบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
5: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยไทยเจรจาสหรัฐตกลงการค้า ART มั่นใจภาษีรวมไม่เกิน 19% พร้อมเดินหน้าปิดรายละเอียดหลังตลาดสหรัฐมีมูลค่าส่งออกกว่า 2.37 ล้านล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรหรอครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
8: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ที่กรุงวอชิงตันดีซีว่าไทยและสหรัฐสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในสาระสำคัญของความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ได้แล้วโดยทีมเจรจาระดับเทคนิคจะเร่งเก็บรายละเอียดที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วขณะที่ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ขณะที่นางสุภจีมั่นใจว่าไทยจะถูกเก็บภาษีรวมไม่เกิน 19% ซึ่งจะช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคโดยก่อนหน้านี้ไทยเคยถูกกำหนดอัตราสูงถึง 36% ก่อนลดลงเหลือ 19% และนำไปสู่การประกาศกรอบความตกลง ART เมื่อวันที่26ตุลาคม2568อย่างไรก็ตามหลังศาลสูงสุดสหรัฐมีคำสั่งตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ว่าการจัดเก็บภาษีภายใต้ IEPA ไม่ชอบด้วยกฎหมายสหรัฐจึงหันมาใช้มาตรา122จัดเก็บภาษีจากทุกประเทศในอัตรา 10% และเปิดการไต่สวนตามมาตรา301เพิ่มเติมทั้งกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างและกรณีแรงงานบังคับสำหรับกรณีแรงงานบังคับประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับจะถูกเก็บภาษี 12.5% ส่วนประเทศที่มีกฎหมายดังกล่าว หรือสรุปความตกลง ART กับสหรัฐได้แล้วจะอยู่ที่ 10% ทั้งนี้สหรัฐเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยโดยปี2568ไทยส่งออกไปสหรัฐกว่า 2.37 ล้านล้านบาทเชื่อมโยงกับการจ้างงานคนไทยมากกว่า 400,000 ตำแหน่งและมีมูลค่าการค้ารวมกับไทยกว่า 3 ล้านล้านบาทสำหรับ ART ครอบคลุมทั้งอัตราภาษีนำเข้าอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีการค้าดิจิทัลและการเปิดโอกาสทางการค้าโดยไทยจะเร่งปิดรายละเอียดเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันฐานการผลิตการลงทุนและการจ้างงานของคนไทยในระยะยาวปิดท้ายกันที่รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการตัดวงจรสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนโลกออนไลน์อย่างเข้มงวดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการ

หน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปี2569สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว 1,471 รายการทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
1: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: จุน
1: คลิก Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
2: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
3: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลา

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสส

music. FM 88.

0: We'll be right back with more hits.
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

music. Forward Extra, FM 88.

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
3: Let's listen to the music, relax, and have fun.
0: Woohoo! Month Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้
2: อ๋อยังยัง

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra. Music non-stop. On weekends.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Man Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends

0: Fun Forward Extra. Music non-stop. On weekends.
1: Let me tell you.

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: เดาไปเลยครับอูชิจาเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
2: า
1: อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888

0: โกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตกคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook Win Clinic หรือทาง LINE @winclinic
2: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com Turn it on
3: Oh yeah
2: And let the hits keep rolling Mum Ford Extra Music non-stop

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

0: ียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มองที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
3: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777